ได้นึกความรักชั่วเมื่อวันเมียเมียนี่หรอชวนยังพบพ้องปากปลุกนุ่งกุจโจนได้นึกความชั่วมาตั้งสักชวนตัวนี้อยู่รัดเจยามาวันมุนเย่จูมาพาวายเย่สาวดงความชั่วมาเย็นยันสุยาดิบวยฟุยอาเบเนวุมุเชฟานโอเคเยคันเซ่ดอมเอดอส